สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลญี่ปุ่นและพรรคร่วมรัฐบาลกำลังหามาตรการรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นหากสถานการณ์ในตะวันออกกลางยืดเยื้อออกไปนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ที่18พฤษภาคมระหว่างการประชุมของรัฐบาลพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP และพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น2พรรคร่วมรัฐบาลว่ารัฐบาลจะพิจารณาสถานการณ์นี้อย่างรอบคอบและจะตอบสนองอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันไม่ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับผลกระทบผู้นำญี่ปุ่นได้ขอให้ทั้งสองพรรคจัดทำมาตรการที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซสำหรับเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเจ้าหน้าที่พรรคที่รับผิดชอบประเด็นนี้กำลังวางแผนจะร่างมาตรการในเร็วๆนี้เพื่อรักษาอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซให้อยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วนายฮางิอุดะโคอิจิรักษาการเลขาธิการบริหารพรรค LDP ได้กล่าวถึงมาตรการที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งกำหนดเพดานรา

0: คาขายปลีกเฉลี่ยสำหรับน้ำมันเบนซินต่อลิตรทั่วประเทศไว้ที่ประมาณ170เยนหรือราว35บาทเขาชี้ว่ามาตรการนี้อาจไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในระยะยาวและจำเป็นต้องพยายามทำให้ประชาชนเข้าใจว่าการจัดหาน้ำมันดิบมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเนื่องจากหลายปัจจัยรวมถึงค่าขนส่งคาดว่ารัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลจะตัดสินใจว่าจะให้การสนับสนุนเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดโดยคำนึงถึงมุมมองดังกล่าวไปด้วยพร้อมกันนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะหารือแนวทางเพื่อให้มั่นใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับเนื้อหาและขนาดของมาตรการดังกล่าวญี่ปุ่นได้ขอให้บราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ช่วยรักษาระดับการจัดหาน้ำมันดิบขณะที่ญี่ปุ่นกำลังพยายามกระจายแหล่งพลังงานท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลางนายอากาซาวะเรียวเซรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นได้พบกับนายมาโรวีเอรารัฐมนตรีต่างประเทศของบราซิลที่กรุงโตเกียวเมื่อวันจันทร์ที่18พฤษภาคมโดยเขาได้เน้นย้ำความจำเป็นที่ญี่ปุ่นต้องลดการพึ่งพาภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งมากเกินไปด้านนายวีเอรากล่าวว่าการค้าระหว่างสองชาติควรกลับไปสู่ระดับสูงดังเช่นในอดีตท่ามกลางสถานการณ์ในอิหร่านที่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการขนส่งเดิมญี่ปุ่นจึงกำลังมองหาเส้นทางการขนส่งที่ไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าได้จัดหาน้ำมันดิบสำหรับเดือนมิถุนายนไว้แล้ววันละ 1,650,000 บาร์เรลหรือมากกว่าร้อยละ70ของระดับเมื่อปีที่แล้วบราซิลซึ่งเมื่อปี2567เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับ9ของโลกมียอดส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิดกั้นโดยพฤตินัยแต่ปัจจุบันแทบไม่ได้ส่งออกไปยังญี่ปุ่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่18พฤษภาคมว่าเขาได้ตัดสินใจเลื่อนแผนโจมตีอิหร่านซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันอังคารที่19ออกไปผู้นำสหรัฐกล่าวว่าผมเลื่อนเรื่องนี้ออกไปสักพักหวังว่าอาจจะตลอดไปแต่ก็อาจจะแค่ชั่วคราวเพราะเราได้หารือครั้งใหญ่กับอิหร่านและเราจะรอดูว่าผลจะออกมาอย่างไรเขากล่าวว่าผู้นำของซาอุดีอาระเบียกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเทศอื่นๆขอให้เขาเลื่อนการโจมตีออกไป2หรือ3วันเขากล่าวด้วยว่าหากสหรัฐสามารถทำข้อตกลงที่ไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ได้เราก็จะพอใจก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐได้โพสต์ว่าเขาได้บอกให้ผู้นำกองทัพเตรียมพร้อมเปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้โฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านได้รับข้อเสนอแก้ไขจากสหรัฐผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางแล้วอิหร่านได้พิจารณารายละเอียดของการแก้ไขในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและขณะนี้ได้ตอบกลับไปแล้วแต่ดูเหมือนอิหร่านไม่ยอมผ่อนคลายการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซIRIB สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าหน่วยงานใหม่ของอิหร่านที่ดูแลช่องแคบนี้ได้เปิดบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการแล้ว IRIB รายงานว่าเรือต้องประสานกับหน่วยงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียก่อนใช้เส้นทางเดินเรือนี้และการผ่านเข้าออกโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าผิดกฎหมายพร้อมรายงานว่ามีเรือกำลังรอการอนุญาต 1,500 ลำประธานาธิบดีมัสอูดเปเซสกิยานของอิหร่านกล่าวว่าการเจรจาไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนและย้ำว่าอิหร่านจะเข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐในเชิงบวกแต่จะไม่ประนีประนอมเมื่อวันจันทร์ที่18พฤษภาคมผู้นำอิหร่านได้เขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าอิหร่านจะเข้าสู่การเจรจาอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีและมุ่งรักษาสิทธิของประชาชนและจะไม่ละทิ้งสิทธิตามกฎหมายของประชาชนและประเทศไม่ว่าในกรณีใดๆเขากล่าวว่าจะพยายามเต็มที่อย่างมีเหตุผลเพื่อรับใช้ประชาชนและจะปกป้องผลประโยชน์และเกียรติของอิหร่านนายโมเซน เรซาอีที่ปรึกษาทางทหารของผู้นำสูงสุดของอิหร่านเยาะเย้ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่ตัดสินใจเลื่อนการโจมตีออกไปเขาโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่18ว่านายทรัมป์เป็นผู้กำหนดเส้นตายสำหรับการโจมตีทางทหารเองแต่ยกเลิกไปแล้วและว่านายทรัมป์มีความหวังลมๆแรงๆว่าเขาจะสามารถบังคับให้ประชาชนและทางการอิหร่านยอมจำนนได้เรซาอีเขียนด้วยว่ากองทัพอันทรงพลังของอิหร่านและกำปั้นของประชาชนผู้ยิ่งใหญ่จะบีบให้สหรัฐต้องถอยทัพและยอมจำนนมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย100คนจากการระบาดของโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก BBC รายงานว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการะบุว่ามีผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อมากกว่า390คนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีการยืนยันการระบาดในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือสำนักข่าว AP อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่คองโกคนหนึ่งว่าแพทย์ชาวอเมริกันเป็นหนึ่งในผู้ป่วยใหม่ที่ได้รับการยืนยันในจังหวัดนี้นอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนในประเทศยูกันดาที่อยู่ติดกันโดยตรวจพบเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านั้นองค์การอนามัยโลกประกาศว่าการระบาดดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติแต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การระบาดใหญ่อย่างไรก็ตามหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศต่างๆกำลังเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่18พฤษภาคมผู้สื่อข่าวถามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าชาวอเมริกันควรกังวลเกี่ยวกับโรคอีโบลาหรือไม่เขาตอบว่าเขากังวลอย่างแน่นอนพร้อมเสริมว่าถึงแม้ขณะนี้การระบาดจะจำกัดอยู่เฉพาะในแอฟริกาแต่ก็เคยแพร่ออกมานอกพื้นที่แล้วจบข่าวที่นี่ NHK World Japan
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です東京からお送りします。
2: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานาเอะกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้นายอีแจมยองจัดการประชุมสุดยอดในเกาหลีใต้ผู้นำทั้งสองเห็นพ้องร่วมมือกันในการทำให้อุปทานพลังงานของภูมิภาคมีความยืดหยุ่นขึ้นซึ่งนี่รวมถึงการเพิ่มปริมาณคงคลังสำหรับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยรวมการประชุมสุดยอดนี้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่19พฤษภาคมในเมืองอันดงซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของนายอีทั้งสองพบปะกันครั้งสุดท้ายในญี่ปุ่นเมื่อเดือนมกราคมในระหว่างการประชุมนายอีกล่าวว่าขณะที่เราร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเอาชนะความท้าทายต่างๆของสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันผ่านความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นผมตระหนักอย่างแท้จริงว่าเรามีความสำคัญต่อกันและกันมากเพียงไรขณะเดียวกันนางทากาอิจิกล่าวว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาสถานการณ์ในตะวันออกกลางประชาคมนานาชาตินั้นในเวลานี้กำลังเผชิญช่วงเวลาที่ลำบากอย่างยิ่งภายใต้ภาวะความเป็นผู้นำของประธานาธิบดีอีและตัวดิฉันเองดิฉันเชื่อว่าที่สำคัญยิ่งคือเราต้องต่อยอดแรงขับเคลื่อนทางบวกระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้หลังจากนั้นผู้นำทั้งสองร่วมกันแถลงต่อสื่อมวลชนนางทากาอิจิกล่าวว่าทั้งสองประเทศตกลงเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งนี่รวมถึงการแบ่งปันน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆนางทากาอิจิกล่าวด้วยว่าพวกเขาจะหารือรายละเอียดของข้อตกลงนั้นๆประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ย้ำถึงความเป็นไปได้เรื่องการเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งไปพร้อมกับการชี้ว่าเขามีแผนจับตามองปฏิกิริยาตอบโต้ของอิหร่านในการเจรจาที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอนาคตของการเจรจาที่มุ่งยุติความขัดแย้งเรื่องนี้ยังคงไม่แน่นอนเนื่องจากอิหร่านส่งสัญญาณถึงความพร้อมของตนที่จะตอบโต้การลุกรานทางทหารใดๆในทรัมป์กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันอังคารที่19พฤษภาคมว่าสหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่านเขากล่าวว่าอิหร่านกำลังร้องขออยากทำข้อตกลงแลกประโยชน์เขาเสริมว่าผมหวังว่าเราไม่ต้องทำข้อตกลงแลกประโยชน์แต่เราอาจต้องกระหน่ำพวกเขาอีกละรอกใหญ่ขณะเดียวกันประธานาธิบดีสหรัฐชี้เป็นนายว่าเขาจะจับตาดูปฏิกิริยาตอบโต้ของอิหร่านสักพักหนึ่งในโอกาสต่อมาในทรัมป์กล่าวว่าเรากำลังจะจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จอย่างรวดเร็วและพวกเขาจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และอย่างมีความหวังเรากำลังจะจัดการให้เรื่องนี้เสร็จลุล่วงในลักษณะที่จบอย่างดีมากรองประธานาธิบดีสหรัฐนายเจดีแวนส์กล่าวว่าคณะผู้เจรจาของสหรัฐมีความคืบหน้าอย่างมากเขาระบุว่าทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการเปิดฉากโจมตีกันอีกครั้งผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ย้ำอีกครั้งว่าการโจมตีโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้คำกล่าวนี้มีขึ้นหลังเกิดเหตุโจมตีด้วยโดรนในช่วงที่เพิ่งผ่านมาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทางการในกรุงอาบูดาบีนครหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศเรื่องนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมว่าการโจมตีด้วยโดรนทำให้เกิดไฟไหม้ที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์บารากาในภาคตะวันตกของประเทศผู้อำนวยการใหญ่ของ IAEA นายราฟาเอลกรอสซี่อธิบายสถานการณ์เรื่องนี้ในการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่19เขาอธิบายว่าระดับรังสีที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ปกติและกล่าวว่าไม่มีรายงานเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บแต่เขาเตือนว่าเนื่องจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้กำลังเดินเครื่องอยู่ในเวลานั้นการถูกโจมตีโดยตรงอาจส่งผลให้เกิดการปล่อยกัมมันตภาพรังสีปริมาณมากอย่างยิ่งออกมาสู่สิ่งแวดล้อมในกรอสซี่เน้นย้ำว่าโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์นั้นได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยมนุษยธรรมระหว่างประเทศพร้อมกันนั้นเขาพูดถึงสถานที่ทางนิวเคลียร์ในยูเครนและอิหร่านเ
รัฐมนตรีกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 ได้เสร็จสิ้นการเจรจาเป็นเวลา2วันในกรุงปารีสของฝรั่งเศสโดยได้ลงมติเห็นชอบแถลงการร่วมที่เรียกร้องให้เกิดความร่วมมือเพื่อรับมือกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความขัดแย้งในอิหร่านและอันตรายที่เกิดจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โมเดลใหม่แถลงการดังกล่าวเน้นย้ำว่าความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อมีมากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านแถลงการดังกล่าวยังกล่าวถึงโมเดล AI ประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่เช่น Claude Mythos และอันตรายที่โมเดลเหล่านี้ก่อให้เกิดต่อระบบการเงินกลุ่ม G7 กล่าวว่าจะร่วมมือกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแบ่งปันข้อมูลและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดกลุ่ม G7 ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการจำกัดการส่งออกแร่ธาตุสำคัญอย่างไม่เป็นธรรมโดยระบุว่าเป็นการขัดขวางห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกดูเหมือนว่าน่าจะหมายถึงประเทศจีนกลุ่ม G7 ตั้งใจที่จะกระชับและขยายความร่วมมือระหว่างสมาชิก G7 และพันธมิตรที่มีแนวคิดเหมือนกันเพื่อกระจายห่วงโซ่อุปทานโดยภาคเอกชนก็รวมอยู่ในแผนนี้ด้วยกระทรวงประมงของญี่ปุ่นระบุว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้บริโภคจะสามารถซื้อปลาไหลญี่ปุ่นที่เพาะเลี้ยงแบบครบวงจรตั้งแต่ไข่ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยสถาบันวิจัยของรัฐทางกระทรวงประกาศเมื่อวันอังคารที่19พฤษภาคมว่าบริษัทเพาะเลี้ยงปลาไหลในจังหวัดโออิตะทางตะวันตกของญี่ปุ่นจะเริ่มทดลองจำหน่ายปลาไหลญี่ปุ่นที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มแบบครบวงจรปลาไหลส่วนมากที่จำหน่ายในญี่ปุ่นนั้นเลี้ยงตั้งแต่อยู่ในวัยปลาไหลแก้วโดยจับได้จากธรรมชาติแต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ปริมาณการจับปลาไหลแก้วลดลงทำให้ราคาปลาไหลเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องให้ปกป้องทรัพยากรธรรมชาตินักวิจัยนานาชาติจำนวนหนึ่งชี้ให้เห็นว่าปลาไหลญี่ปุ่นเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หน่วยงานด้านการประมงดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านการเพาะเลี้ยงปลาไหลในฟาร์มแบบครบวงจรโดยเพาะเลี้ยงตั้งแต่เป็นไข่จนถึงวัยเจริญพันธุ์จากนั้นจึงนำไข่ของตัวเต็มวัยไปฟักบริษัทเพาะเลี้ยงปลาไหลแห่งนี้ได้พัฒนาเทคโนโลยีภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานวิจัยและศึกษาด้านการประมงแห่งญี่ปุ่นมาตั้งแต่4ปีที่แล้วทางบริษัทจะเริ่มจำหน่ายปลาไหลที่เพาะเลี้ยงด้วยเทคโนโลยีนี้ในลักษณะปลาไหลย่างแช่แข็งในปริมาณจำกัดเป็นครั้งแรกผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

และร้านอื่นๆเริ่มตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมเป็นต้นไปสำนักงานวิจัยและศึกษาด้านการประมงแห่งญี่ปุ่นระบุว่าการใช้บ่อเลี้ยงแบบใหม่ และความพยายามอื่นๆได้ช่วยลดต้นทุนของปลาไหลแก้ว1ตัวลงเหลือประมาณ 3-4 เท่าของปลาไหลแก้วที่จับได้จากธรรมชาติข่าวสำคัญวันนี้มีดังนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทาคาอิจิซานาเอกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้นายอีแจมยองจัดการประชุมสุดยอดในเกาหลีใต้ผู้นำทั้งสองเห็นพ้องร่วมมือกันในการทำให้อุปทานพลังงานของภูมิภาคมีความยืดหยุ่นขึ้นซึ่งนี่รวมถึงการเพิ่มปริมาณคงคลังสำหรับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยรวมจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานาเอะกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้นายอีแจมยองจัดการประชุมสุดยอดในเกาหลีใต้ผู้นำทั้งสองเห็นพ้องร่วมมือกันในการทำให้อุปทานพลังงานของภูมิภาคมีความยืดหยุ่นขึ้นซึ่งนี้รวมถึงการเพิ่มปริมาณคงคลังสำหรับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยรวมการประชุมสุดยอดนี้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่19พฤษภาคมในเมืองอันดงซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของนายอีทั้งสองพบปากกันครั้งสุดท้ายในญี่ปุ่นเมื่อเดือนมกราคมในระหว่างการประชุมนายอีกล่าวว่าขณะที่เราร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเอาชนะความท้าทายต่างๆของสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันผ่านความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นผมตระหนักอย่างแท้จริงว่าเรามีความสำคัญต่อกันและกันมากเพียงไรขณะเดียวกันนางทากาอิจิกล่าวว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาสถานการณ์ในตะวันออกกลางประชาคมนานาชาตินั้นในเวลานี้กำลังเผชิญช่วงเวลาที่ลำบากอย่างยิ่งภายใต้ภาวะความเป็นผู้นำของประธานาธิบดีอีและตัวดิฉันเองดิฉันเชื่อว่าที่สำคัญยิ่งคือเราต้องต่อยอดแรงขับเคลื่อนทางบวกระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้หลังจากนั้นผู้นำทั้งสองร่วมกันแถลงต่อสื่อมวลชนนางทากาอิจิกล่าวว่าทั้งสองประเทศตกลงเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งนี่รวมถึงการแบ่งปันน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆนางทากาอิจิกล่าวด้วยว่าพวกเขาจะหารือรายละเอียดของข้อตกลงนั้นๆประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ย้ำถึงความเป็นไปได้เรื่องการเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งไปพร้อมกับการชี้ว่าเขามีแผนจับตามองปฏิกิริยาตอบโต้ของอิหร่านในการเจรจาที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอนาคตของการเจรจาที่มุ่งยุติความขัดแย้งเรื่องนี้ยังคงไม่แน่นอนเนื่องจากอิหร่านส่งสัญญาณถึงความพร้อมของตนที่จะตอบโต้การลุกรานทางทหารใดๆในทรัมป์กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันอังคารที่19พฤษภาคมว่าสหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่านเขากล่าวว่าอิหร่านกำลังร้องขออยากทำข้อตกลงแลกประโยชน์เขาเสริมว่าผมหวังว่าเราไม่ต้องทำข้อตกลงแลกประโยชน์แต่เราอาจต้องกระหน่ำพวกเขาอีกละรอกใหญ่ขณะเดียวกันประธานาธิบดีสหรัฐชี้เป็นนัยว่าเขาจะจับตาดูปฏิกิริยาตอบโต้ของอิหร่านสักพักหนึ่งในโอกาสต่อมาในทรัมป์กล่าวว่าเรากำลังจะจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จอย่างรวดเร็วและพวกเขาจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และอย่างมีความหวังเรากำลังจะจัดการให้เรื่องนี้เสร็จลุล่วงในลักษณะที่จบอย่างดีมากรองประธานาธิบดีสหรัฐนายเจดีแวนส์กล่าวว่าคณะผู้เจรจาของสหรัฐมีความคืบหน้าอย่างมากเขาระบุว่าทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการเปิดฉากโจมตีกันอีกครั้งผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ย้ำอีกครั้งว่าการโจมตีโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้คำกล่าวนี้มีขึ้นหลังเกิดเหตุโจมตีด้วยโดรนในช่วงที่เพิ่งผ่านมาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทางการในกรุงอาบูดาบีนครหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศเรื่องนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมว่าการโจมตีด้วยโดรนทำให้เกิดไฟไหม้ที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์บารากาในภาคตะวันตกของประเทศผู้อำนวยการใหญ่ของ IAEA นายราฟาเอลกรอสซี่อธิบายสถานการณ์เรื่องนี้ในการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่19เขาอธิบายว่าระดับรังสีที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ปกติและกล่าวว่าไม่มีรายงานเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บแต่เขาเตือนว่าเนื่องจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้กำลังเดินเครื่องอยู่ในเวลานั้นการถูกโจมตีโดยตรงอาจส่งผลให้เกิดการปล่อยกัมมันตภาพรังสีปริมาณมากอย่างยิ่งออกมาสู่สิ่งแวดล้อมในกรอสซี่เน้นย้ำว่าโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์นั้นได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยมนุษยธรรมระหว่างประเทศพร้อมกันนั้นเขาพูดถึงสถานที่ทางนิวเคลียร์ในยูเครนและอิหร่านเ
รัฐมนตรีกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 ได้เสร็จสิ้นการเจรจาเป็นเวลา2วันในกรุงปารีสของฝรั่งเศสโดยได้ลงมติเห็นชอบแถลงการร่วมที่เรียกร้องให้เกิดความร่วมมือเพื่อรับมือกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความขัดแย้งในอิหร่านและอันตรายที่เกิดจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โมเดลใหม่แถลงการดังกล่าวเน้นย้ำว่าความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อมีมากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านแถลงการดังกล่าวยังกล่าวถึงโมเดล AI ประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่เช่น Claude Mythos และอันตรายที่โมเดลเหล่านี้ก่อให้เกิดต่อระบบการเงินกลุ่ม G7 กล่าวว่าจะร่วมมือกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแบ่งปันข้อมูลและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดกลุ่ม G7 ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการจำกัดการส่งออกแร่ธาตุสำคัญอย่างไม่เป็นธรรมโดยระบุว่าเป็นการขัดขวางห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกดูเหมือนว่าน่าจะหมายถึงประเทศจีนกลุ่ม G7 ตั้งใจที่จะกระชับและขยายความร่วมมือระหว่างสมาชิก G7 และพันธมิตรที่มีแนวคิดเหมือนกันเพื่อกระจายห่วงโซ่อุปทานโดยภาคเอกชนก็รวมอยู่ในแผนนี้ด้วยกระทรวงประมงของญี่ปุ่นระบุว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้บริโภคจะสามารถซื้อปลาไหลญี่ปุ่นที่เพาะเลี้ยงแบบครบวงจรตั้งแต่ไข่ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยสถาบันวิจัยของรัฐทางกระทรวงประกาศเมื่อวันอังคารที่19พฤษภาคมว่าบริษัทเพาะเลี้ยงปลาไหลในจังหวัดโออิตะทางตะวันตกของญี่ปุ่นจะเริ่มทดลองจำหน่ายปลาไหลญี่ปุ่นที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มแบบครบวงจรปลาไหลส่วนมากที่จำหน่ายในญี่ปุ่นนั้นเลี้ยงตั้งแต่อยู่ในวัยปลาไหลแก้วโดยจับได้จากธรรมชาติแต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ปริมาณการจับปลาไหลแก้วลดลงทำให้ราคาปลาไหลเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องให้ปกป้องทรัพยากรธรรมชาตินักวิจัยนานาชาติจำนวนหนึ่งชี้ให้เห็นว่าปลาไหลญี่ปุ่นเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หน่วยงานด้านการประมงดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านการเพาะเลี้ยงปลาไหลในฟาร์มแบบครบวงจรโดยเพาะเลี้ยงตั้งแต่เป็นไข่จนถึงวัยเจริญพันธุ์จากนั้นจึงนำไข่ของตัวเต็มวัยไปฟักบริษัทเพาะเลี้ยงปลาไหลแห่งนี้ได้พัฒนาเทคโนโลยีภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานวิจัยและศึกษาด้านการประมงแห่งญี่ปุ่นมาตั้งแต่4ปีที่แล้วทางบริษัทจะเริ่มจำหน่ายปลาไหลที่เพาะเลี้ยงด้วยเทคโนโลยีนี้ในลักษณะปลาไหลย่างแช่แข็งในปริมาณจำกัดเป็นครั้งแรกผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งและร้านอื่นๆเริ่มตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมเป็นต้นไปสำนักงานวิจัยและศึกษาด้านการประมงแห่งญี่ปุ่นระบุว่าการใช้บ่อเลี้ยงแบบใหม่ และความพยายามอื่นๆได้ช่วยลดต้นทุนของปลาไหลแก้ว1ตัวลงเหลือประมาณ 3-4 เท่าของปลาไหลแก้วที่จับได้จากธรรมชาติข่าวสำคัญวันนี้มีดังนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทาคาอิจิซานาเอกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้นายอีแจมยองจัดการประชุมสุดยอดในเกาหลีใต้ผู้นำทั้งสองเห็นพ้องร่วมมือกันในการทำให้

อุปทานพลังงานของภูมิภาคมีความยืดหยุ่นขึ้นซึ่งนี่รวมถึงการเพิ่มปริมาณคงคลังสำหรับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยรวมจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น